ยหำลานนาได้นักเงมาดัสญาตุบัวหับใสอากูมาญาเดวายมาดับปานาไตกับปัลตาร์ใบบิลวนมาริกันกับบัตตาปันร์ใบญาลุนานสิงไงบังัดรังไงรังไงญาเรียดาดรามNamanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanganya kak gana sungai ae.